กรมาเสกทุกเลดุนามาเลมทักตั้งอาเลเรตายบังลีลาหูเรเรโฟรอยนาสาเทกตำเลเรเจกลากายาสุคงเลเรจิงยาตำยาสินทุงนามหุสากินิงที่บักลอยนายากายรักเลอายุกิลายเรมบี

0: ากาศมันอิ่มฟอลเฮาซิกมาคาตาบะทอรุงกิดมักปริสลาทองามดาคุสินาเจรี
1: ทากะเจรีคุกิสเลปตะนะสันดุกเจรีบะทอรัมซิงบูตาบิรัมลิบะปุมนะมักปูอะมุกะฮันนะตารามนะอุกเจรีคุรุมเจรี

0: มีวัดไปมุงหายไปชิชูถงนะว่าครับพวกนี่ดะว่าแต่ดีมียำแล้วก็ไวไรพำไรเตียมาหายแบบชูบนนอนมากันระบะอิมุงอ่ะดูนะการีโอ้ยนี่นู่มากลางนะในอิรำดำชีดชีดีแบบมีชีชีเยงหรือกะมีอามัดเตะเหลี่ยรอยดับบุเหกมันยังไงพวกชูพวกอิโนมากลางกันนะชีบชูเล็บเตะมาคุยมาเชียนคาราฮัดหน้าสิพายนะคาราฮัดอิชูนั่นนงเลยนงชิดตะคาราเลวอิสิงอิเจ้าตะคาราเลวอยู่หาระหาบตะกายมาชีระกิดอ่ะดูบุมีสิงชูบุยันนันทัดเนี่ยตัวดีจุกเสียลอยรักละมาเลยไอ้คนน่ะง่างวยยังไงแต่กี้อาหารลอยรักปัสสาวะเทียงน่ะรักลิบปุ่มน้ำมักเสียวันทุกน้องคงเครียดขั้นลูกบัดกี้บุกี้เนี่ยเอ๊ะลูกปั้มซาสิละเอ็ดนะบุ้งอ๋อ
1: มาน
0: ั่งหันละอ๋อบุยะยังไงมาม่างกี้นั่งตาหนีไม่ดูงาใช้ละอันบัน
1: อ๋อไอ้เนี่ยยาเราให้กูดูว่ามึงยิ้มได้ละมั้งบ่เลย
0: ไอ้มานั่งนั่งงอตัวเลยแล้วก็นักขายให้มันหดหน่อยบีโคกับดอกยี่บุ้งอ๋อยังไงมาคุยมึงดูมาหกชากิพี่บ้านดูนัดระบายนี่ยามนัวอะไรบ้านี่
1: คุยน้อยใช
0: ่มาป้าน่ะเขาจะชูนมประกันยังไงปังพ่อมาพารามิดูถ้าบอกตัวมาซานุป้าหันดูน้ำมารัวแล้วมันนุปีมายุ่งได้ไรขี้บัดกี้หันเลยยังนักขี้เรดนะ
1: โอ้ตามจากดูอุดเรียนขั้นเลยมาดีอ่านุปีมายุ่งได้ไรครับบ่เลย
0: ไรครีไรครีอะดูนั่นนี่พาร์เรพาร์เรมาสินั่นนี่มีกี่วันนี่อะดูนั่งบูอีมานะให้เป็นโนปีมาซาดูอามุกตัดอุณหนาบะให้ไปดูบูนั่งอุณหนังเขียวเนี่ยน้ามาบูอามุเลยน้ามารู้ละมากันได้ละครับพวกนี้นักคุยนี่ว่าตาละกันเนี่ยไอ้คุยน้ามุกนักคุยนี่หลวงคงดุ้งบางีมาตำเผาบันเลียบบางีให้ดูนะงางน่าจะนั่นอะไรเนี่ย
1: มา
0: ห้องเนี่ย
1: งาชีอุณหรี
0: ฮ่างาชีอุณหรี
1: อาบุวารีเกียสุชารามาบัน
0: น
1: ี้ม
0: าอย่างนั้นพันเออย่างนั้นพันเอจ่าดีอดุนิดานะอะดูโนปีมาซาดูกีมาปุ่งนี่เด็กกะดีดีแค่เลียอีมากี่ดีเนี่ยนักคุยนี่อุณาระดีทุนารุหงนับเช่นบ่ายบ่ายสิอีมากี่เท่านี
1: ้อ
0: ะดูนุปีมาจ้าดูพายนี่บุ้งอ๋อฮะพัดระเนี่ยอีมาดีอีมาโวยไปยำปามเอวุยบุ้งอ๋ออี
1: มานะอีมาบุกอเมริกันนักกษัตริย์ปีเรกเนี่ยการมมตั้มดลุหงบุกีว่าพมเชลีทุกฤษีเกย์ให้นักขันบีไปยาร์เนี่ยมีสู้ยากสู้อัลลัมนั้นเช่นบ่ายสิยาร์บันอีมายาร์บ้า
0: อันนี้ดันไอ้ชาสิดีอ่ะยาดีมันมองเห็น
1: ตัวโดยมานะคนจะมันยิ้มให้ยาละบันนี
0: ่ยาละบันนี่ยาละบันน
1: ี่ไม่ใช่ยุ่มมันมึงมองอวิดาดิมาติกชาละบันนี่มา
0: ชาละบันนี่ชาละบันน
1: ี่ยาละบันนี่มาไอ้ผิวตัวหง
0: ุดหงิดที่ด่าก็เอาไปสิดี

0: พี่มาบีมี่นั่งบูตาแล้วบร
1: ออีมาตาเร่ไอ้หลักเจอไรกี
0: ้เล่าในเล่านึงก็โทรอุเล่าเนี่ย
2: สิเขาก็รู้สิเขาก็รู้ดีเมื่อวานมาคุยด้วยบ้านี่จินยาเชิงดกพี่ได้หรอจ้าลนมาลุยแล้วบ้านี่ก
3: ็ไอ้งากระตุ้งกี้เสียสงาสิตัวโตนะฮัวกันอิงเดรนังนะนังจ้าตัดทั่วหัวกันนะกลาสมาเฮร์กะพุชโลมาจิกทักตัวกัน
2: ดูน้อยตีบ้าสิฮัวกันปีโรบ้าไอ้ทุกข์ใครไอ้มานายมึงเกาหลีไอ้จนบีเรนกัวไอ้ทุเอไอ้มาก็เรียกให้บีก็ตัวหนู
0: นั่งกินซาดูโลละบรายโลนดีบรายน่ะหังเกตเอาไปนี
2: ่ซาดีโลนมาคุยเลยไอ้มาหน้าสมองลมเดลขี้บดุดะกูไหนมึงจะสั่งอะไรให้เรียนตัวไปนี
0: ่ปอร์โอปอร์โอซาดูถ้าเกิดเนี่ยไอ้สมาคารงกี้ถ้ารงอบีคอยดังหักจะจัดลูกอีก
2: หุยมา
0: อ่างพังยาวเดียจะเหี้ยมาเห็นจะละสิบก็ยินตัวรีบสิบ
2: ไอ้มาซาสิ
0: ก็ได้ก็ได้이봉어도하고있더라라
2: 하고있더리
0: 후직파고하고있더리봐흥티행이니카라카라간나하고라가소망시대주시칭누나마사가도킹킹라완바소마파이흥나코이나다우리세아이디원톡나민나라포니해나이코니나이코니장기누아이나하이리세따고영오이윤반바하이바세루바니이몽이타바인캉다우바부오이로아유기눈미당기싸바탁바둠바쌍나이나떠오르가다다파가떠오리바리하이닝바마담다나빵놈엄디해놈바달라가나아마떼떠오다바하이바세파바나떼나코이아닌데아이나하이리바세영오이앙앙야우도바분시하이바세윤반바이아트슈레이타바니고나코이니냐못나칼루나코이니기윤반세앙앙계속카르칼루고카르칼루
2: 이마앙앙엄마염치다타방인강기다막탐치라
0: 예앙앙탐바야돼탐바야돼남는남나보호나가담니미나이앵바다수도우자닝바말이나사고닝바기이몽이타바인강아마따따오닝다바기모옹아도미망도우톡바야돼아이나수빵신바야바까야마수빵신리다나마시다기나코이나무까이도그나무라이기하이림노아이디밤디하이림시니이몽치다타바인칸기니하이도나미부실락바숙야야로마시마디칸우고아이나하이리시디자히안마헤나윤바락라바나코이니기와칸다하우직파와앙앙팡드라디가리가마이도게게아마요게가도게칸드립시가리기노시니세마농마탐자나아이디네이수우바파민헤이사마타니이수기학딱딱쿨잉망아이리바니
3: 마미네다기보다파자로도바와해도신나비겠는마
0: 예
3: 에코슈이메때이사마팡라바디하드나센까야까야혼독도는라잉리바니네마
0: 파레파레파레나코리는톡보다아이와까입다가오이고파레파레아이자
3: 코인마지부
2: 호직띠앵원다기앙앙내는룸날라오래아이강해
3: 이야레세이마는앙석보다낭농아이다부터군고쿰드라글워레알라이브시디잔나비야다보왕또알로르근왕뿐이타오에는간진들어가파보니한덕머이마는왕토록벗이다남기는군인가라와르고해보시아이숙한
2: 아이나염치다남기는비오인을내려가시자희엄마가라다해리이마가마부인다마수팡드라바니칸도나아이보미라이비리
3: 아시야리세파리세또오시마시고와시또오시야
2: 마카롱기니사오비다이마나에이시야อ้างเลยนะรวยดูบันนี่อาตุปนุปีเอ็มทีกินยังไงยังตัวอินวารีชัยสิดับบุไอ้ใครนุ่งไอ้ด้วยเนา
3: ะมาดูตาดูยังขันเดือดเลยตุกการีกินว่าอ้างตัวไอ้คุยชุบปังไอ้คุยนี่นั่นมันปุ่นเลยบุกไอ้นี่กิตุกตุกกายานตานาริบุษย์ฮะกายานุฮัจิกสุขรุมโมหะเบลฮัจิกสุขรุมโมหะเบลไลกายานุขรุมนุ่นไอ้คนนั้นอ้างนี่ริบุษย์สิดับกี่เห็นไปคนนี้ตักุเดบุษย์การีกินว่า
2: คุณดิ้งมัง